เฮิร์สตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่16กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศหรือ ASDF ของญี่ปุ่นเผยว่าอากาศยานลาดตระเวนไร้คนขับ Global Hawk อาจประสบอุบัติเหตุตกหลังตรวจพบเศษซากลอยอยู่ในทะเลนอกชายฝั่งจังหวัดโทโทริเศษซากที่ว่านี้อาจมาจากอากาศยานลำนี้ ASDF สูญเสียการติดต่อกับอากาศยานลำนี้ซึ่งกำลังบินอยู่เหนือน่านน้ำสากลประมาณ50กิโลเมตรทางเหนือของจังหวัดแล้วราว 13:00 น.ของวันอังคารที่15กันยายน ASDF ระบุว่าอากาศยานลำนี้หายไปจากเรดาร์ในเวลานั้นอากาศยานลำนี้ประจำอยู่ที่ฐานปฏิบัติการทางอากาศมิซาวะในจังหวัดอาโอมอริในภาคเหนือของญี่ปุ่น ASDF กล่าวว่า Global Hawk บินขึ้นจากฐานมิซาวะแล้วราวเวลา 10:20 น.ASDF ระบุว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมความมุ่งหมายของการบินครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผย Global Hawk มีความยาวราว15เมตรสูง5เมตรและ2ปีกรวมกันแล้วกว้าง40เมตรอากาศยานนี้สามารถบินติดต่อกันได้ราว36ชั่วโมงและสามารถปฏิบัติภารกิจสอดส่องลาดตระเวนได้จากระดับความสูงราว 20,000 เมตรด้วยการใช้กล้องอินฟราเรดความคมชัดสูงญี่ปุ่นเริ่มจัดซื้ออากาศยานลาดตระเวนไร้คนขับ Global Hawk ในปีงบประมาณ2558เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการสอดส่องลาดตระเวนปัจจุบันมี Global Hawk จำนวน3ลำประจำการอยู่ที่ฐานมิซาวะ Global Hawk นั้นลำหนึ่งนั้นกล่าวกันว่ามีราคาราว 17,000 ล้านเยนหรือ3,650ล้านบาทนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะประกาศรายชื่อคณะผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ช่วงเช้าของวันพุธที่16กันยายนก่อนเดินหน้าปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งกำหนดไว้ในวันพฤหัสบดีที่17ตำแหน่งของคณะผู้บริหารชุดใหม่ของพรรคได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการทั่วไปที่เปิดการประชุมขึ้นเมื่อเวลา 10:00 น.ของวันพุธที่16หน้าสำนักงานใหญ่ของพรรคในกรุงโตเกียวรองหัวหน้าพรรคนายอาโซทาโรเลขาธิการพรรคนายซูซูกิชุนอิจิประธานคณะกรรมการวิจัยนโยบายนายโคบายาชิทากายุกิและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งนายนิชิมุระยาสุโตชิล้วนรั้งตำแหน่งเดิมนายคาจิยามะฮิโรชิผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการรัฐสภาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการทั่วไปนายมุระอิฮิเดกิซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการรัฐสภานายฮางิอุดะโคอิจิรักษาการเลขาธิการพรรคนายมาเชโนฮิโรคาซึประธานสำนักงานใหญ่ฝ่ายองค์การและการรณรงค์ของพรรคและนางซูซูกิทากาโกะประธานสำนักงานใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็รั้งตำแหน่งเดิมด้วยนางทากาอิจิกล่าวว่าเธอกำลังมุ่งจัดตั้งกรอบการทำงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากจุดแข็งของทั้งพรรคและรัฐบาลและจัดตั้งรัฐบาลที่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักๆได้อย่างบรรลุผลสำเร็จตามที่เธอได้ให้คำมั่นไว้ในการหาเสียงของเธอรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับที่ดินและอาคารของญี่ปุ่นที่ถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศซึ่งนี่รวมถึงชาวญี่ปุ่นผลการสำรวจที่มีการเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่15กันยายนแสดงให้เห็นว่าราวร้อยละ 0.06 ของที่ดินจดทะเบียนในญี่ปุ่นนั้นถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศและบริษัทใน

างประเทศในจำนวนนี้สหรัฐมีสัดส่วนใหญ่ที่สุดด้านการถือครองที่ดินที่ร้อยละ 27.2 ตามมาด้วยจีนที่ร้อยละ 22.5 และไต้หวันที่ร้อยละ 7.7 ผลสำรวจแสดงให้เห็นด้วยว่าราวร้อยละ 0.2 ของอาคารที่จดทะเบียนในญี่ปุ่นนั้นถือครองโดยผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศและบริษัทในต่างประเทศจีนนำหน้าด้านการถือครองอาคารที่ร้อยละ 44.2 ตามมาด้วยไต้หวันที่ร้อยละ 18.6 และสหรัฐที่ร้อยละ 11.3 รัฐบาลญี่ปุ่นตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนด้วยเพื่อระบุตัวผู้เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารนั้นๆผู้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชาวต่างชาติและบริษัทต่างชาติผลการสำรวจพบว่าบุคคลเหล่านี้ถือครองร้อยละ 0.46 ของที่ดินจดทะเบียนและมากถึงร้อยละ 1.07 ของอาคารจดทะเบียนรัฐบาลวางแผนใช้ผลการสำรวจนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนโยบายต่างๆในอนาคตเกี่ยวกับชาวต่างชาตินายคิฮารามิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวต่อกลุ่มสมาชิกรัฐสภาจากหลายพรรคการเมืองว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทางนี้ประธานและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของ ICC ถูกสหรัฐคว่ำบาตรนายคิฮาระกล่าวเรื่องนี้ในรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่15กันยายนในระหว่างการพบปะกับสมาชิกของสมาคมรัฐสภาจากหลายพรรคการเมืองเพื่อการพิจารณาทบทวนการทูตด้านสิทธิมนุษยชนบรรดาสมาชิกรัฐสภากำลังเรียกร้องให้รัฐบาลร้องขอรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐให้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นโดยเร็วกลุ่มดังกล่าวได้ยื่นจดหมายร้องขอต่อนายคิฮาระเมื่อวันอังคารที่15ในจดหมายระบุว่าพวกเขาประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอย่างรุนแรงที่สุดและเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นยื่นประท้วงอย่างชัดเจนต่อมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการคว่ำบาตรโดยทันทีนายคิฮาระตอบกลับว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดเพราะศาลดังกล่าวช่วยรับประกันหลักนิติธรรมหัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งสร้างกฎระเบียบระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวันจันทร์ที่14กันยายนนายโรเกอร์เติร์กข้าดวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้พัฒนา AI และประเทศต่างๆนอกจากนี้เขายังกล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีโอด้วยในเตอร์กล่าวว่าเรากำลังอยู่บนขอบเหวของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจย้อนกลับได้ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อพวกเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อมนุษยชาติรุ่นต่อๆไปด้วยเขากล่าวเสริมว่าปัจจุบันผู้คนพึ่งพาบริษัททรงอิทธิพลเพียงไม่กี่แห่งแทบจะโดยสิ้นเชิงในการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนา AI ที่เหมาะสมสำหรับมวลมนุษยชาติเขากล่าวเตือนว่าอันตรายจาก AI ไม่ใช่เรื่องสมมุติแต่กำลังเกิดขึ้นจริงและเห็นได้ชัดเจนแล้วแต่เขาก็ยอมรับเช่นกันว่า AI มีศักยภาพมากมายที่จะช่วยพัฒนามนุษยชาติและมีผู้คนหลายพันล้านคนได้รับประโยชน์จาก AI กันแล้วเมื่อกล่าวถึง AI agent ที่ตัดสินใจและกระทำการได้ด้วยตัวเองนั้นเขากล่าวว่าสิทธิมนุษยชนทั้งหมดกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีชีวิตและอาหารสิทธิในความเป็นส่วนตัวสุขภาพและความปลอดภัยในเติร์กได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มการกำกับดูแลและการตรวจสอบบริษัทด้าน AI จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้ปรับคณะรัฐมนตรีโดยยังคงรัฐมนตรีหลากหลายคนไว้ในตำแหน่งเดิมนายคิฮาระมิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่17กันยายนคณะรัฐมนตรีของนางทาคาอิจิซึ่งมีทั้งหมด18คนในจำนวนนี้8คนจะยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปรวมถึงนายคิฮาระด้วยส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆที่ยังดำรงตำแหน่งเดิมรวมถึงนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศและนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศนอกจากนี้นางทาคาอิจิยังได้แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่จากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยขณะที่นายนากาสึกะฮิโรชิอดีตเลขาธิการพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการปฏิรูปกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องพายุโซนร้อนตู้เจียนที่รุนแรงกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือน่านน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นคาดว่าฝนและลมจะทวีความรุนแรงขึ้นบริเวณหมู่เกาะองาซาวาระในวันศุกร์ที่18และวันเสาร์ที่19กันยายนและอาจจะมีคลื่นสูงด้วยพายุตู้เจียนอาจเคลื่อนตัวเข้าสู่น่านน้ำทางใต้ของเกาะฮอนชูซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในช่วงหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นที่จะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่19สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อเวลา 15:00 นของวันพฤหัสบดีที่17พบพายุตู้เจียนอยู่ใกล้เกาะมินามิโตริชิมะและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีความดันบรรยากาศที่ศูนย์กลาง985เฮกโตปาสคาลมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและความเร็วลมกระโชกสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุตู้เจียนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้น่านน้ำใกล้หมู่เกาะโองาซาวาระตั้งแต่วันศุกร์ที่18ขณะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ระมัดระวังคลื่นสูงและโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศขอให้ประชาชนตรวจสอบรายงานสภาพอากาศล่าสุด

นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐคงไว้ซึ่งความมีเหตุผลและความยับยั้งชั่งใจพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันคำกล่าวเมื่อวันพุธที่16กันยายนเกิดขึ้นระหว่างการหารือกันระหว่างนายหวังกับนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนกระทรวงต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่านายหวังได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอิหร่านโดยกล่าวว่าจีนยินดีที่จะเสริมสร้างการเจรจาและความร่วมมือกับอิหร่านเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านในส่วนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนายหวังกล่าวว่าจีนไม่ต้องการให้ความตึงเครียดในภูมิภาคขยายไปถึงเยเมนและทะเลแดงและเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเจรจานายอารอกชีตอบว่าอิหร่านไม่ต้องการให้การสู้รบดำเนินต่อไปและแสวงหาทางออกทางการทูตขณะที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างหนักแน่นเขากล่าวว่าอิหร่านเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังคงมีผลบังคับใช้และสหรัฐควรปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดในบันทึกความเข้าใจนั้นการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่สหรัฐในปลายเดือนนี้เชื่อกันว่าจีนมีเป้าหมายที่จะแสดงอิทธิพลของตนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์ NHK ที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเคียฟเมื่อวันพุธที่16กันยายนโดยเตือนว่าความขัดแย้งในยูเครนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยชี้ไปที่เกาหลีเหนือที่กำลังกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียผู้นำยูเครนกล่าวว่าเกาหลีเหนือส่งกำลังพลหลายหมื่นนายเข้าร่วมการสู้รบและว่านี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะการส่งกำลังพลไปนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงสำหรับเกาหลีเหนือและพวกเขาก็จะได้เรียนรู้รูปแบบการทำสงครามสมัยใหม่ซึ่งพวกเขาสามารถปรับใช้ได้จริงในปัจจุบันผู้นำยูเครนกล่าวอีกว่ารัสเซียเปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือได้รับประสบการณ์การรบจริงโดยไม่ต้องสูญเสียกำลังพลจำนวนมากซึ่งเขาเชื่อว่าสิ่งนี้ได้เพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกนอกจากนี้นายเซเลนสกี้ได้กล่าวถึงจีนว่าแม้เขาจะไม่เคยเห็นขีปนาวุธของจีนแต่เขาก็ชี้ว่ามีการใช้ชิ้นส่วนจากจีนเป็นจำนวนมากในขีปนาวุธและโดรนต่างๆพร้อมกันนี้เขาได้วิพากษ์วิจารณ์ท่าทีทางการทูตของรัฐบาลจีนต่อความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยผู้นำยูเครนได้แสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านการป้องกันประเทศรวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆเช่นความมั่นคงทางไซเบอร์และโดรนที่กรุงโตเกียวมีการเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบซึ่งพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพและองค์กรต่างๆในญี่ปุ่นหุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มของรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายในประเทศหุ่นยนต์ต้นแบบฮิวแมนนอยด์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์เฉพาะลำตัวส่วนบนเหล่านี้เกิดจากการต่อยอดทางเทคโนโลยีร่วมกันของบริษัทต่างๆ7บริษัทซึ่งรวมถึงสตาร์ทอัพและบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เหล่านี้จัดแสดงอยู่

ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวเมื่อวันพุธที่16กันยายนหุ่นยนต์จะเคลื่อนไหวแขนและมือตามผู้ควบคุมผ่านอุปกรณ์ที่สวมใส่ผู้เข้าร่วมงานได้ชมหุ่นยนต์หยิบอาหารและเครื่องดื่มจากภาชนะหนึ่งไปใส่ในอีกภาชนะหนึ่งรวมถึงการตอกตะปูด้วยทีมผู้พัฒนาตั้งเป้าจะให้หุ่นยนต์เหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI เชิงกายภาพได้ในอนาคตเพื่อให้หุ่นยนต์ตัดสินใจและปฏิบัติการภารกิจต่างๆได้ด้วยตนเองในระหว่างนี้ทีมพัฒนาจะรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวผ่านหุ่นยนต์ต้นแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา AI เชิงกายภาพที่มีความสามารถหลากหลายซึ่งจะช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้เองอัตโนมัติในสภาพการต่างๆสมาคมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้นำในโครงการริเริ่มของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI ภายในประเทศนายโองาตะเทสยะประธานสมาคมกล่าวว่าข้อมูลจากการใช้งานจริงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสั่งการให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยระบบ AI จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นได้ปรับคณะรัฐมนตรีโดยยังคงรัฐมนตรีหลากหลายคนไว้ในตำแหน่งเดิมนายคิฮาระมิโนรุเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปิดเผยรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่17กันยายนคณะรัฐมนตรีของนางทากาอิจิซึ่งมีทั้งหมด18คนในจำนวนนี้8คนจะยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปรวมถึงนายคิฮาระด้วยส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆที่ยังดำรงตำแหน่งเดิมรวมถึงนางคาตายามะซัตสึกิรัฐมนตรีคลังนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศและนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศนอกจากนี้นางทากาอิจิยังได้แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่จากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยขณะที่นายนากาสึกะฮิโรชิอดีตเลขาธิการพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการปฏิรูปกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องพายุโซนร้อนตู้เจียนที่รุนแรงกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือน่านน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นคาดว่าฝนและลมจะทวีความรุนแรงขึ้นบริเวณหมู่เกาะโองาซาวระในวันศุกร์ที่18และวันเสาร์ที่19กันยายนและอาจจะมีคลื่นสูงด้วยพายุตู้เจียนอาจเคลื่อนตัวเข้าสู่น่านน้ำทางใต้ของเกาะฮอนชูซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในช่วงหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นที่จะเริ่มต้นในวันเสาร์ที่19สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อเวลา 15:00 นของวันพฤหัสบดีที่17พบพายุตู้เจียนอยู่ใกล้เกาะมินามิโตริชิมะและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว45กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีความดันบรรยากาศที่ศูนย์กลาง985เฮกโตปาสคาลมีความเร็วลมสูงสุดต่อเนื่อง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและความเร็วลมกระโชกสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุตู้เจียนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้น่านน้ำใกล้หมู่เกาะโองาซาวาระตั้งแต่วันศุกร์ที่18ขณะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ระมัดระวังคลื่นสูงและโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศขอให้ประชาชนตรวจสอบรายงานสภาพอากาศล่าสุด

นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐคงไว้ซึ่งความมีเหตุผลและความยับยั้งชั่งใจพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันคำกล่าวเมื่อวันพุธที่16กันยายนเกิดขึ้นระหว่างการหารือกันระหว่างนายหวังกับนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนกระทรวงต่างประเทศของจีนเปิดเผยว่านายหวังได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอิหร่านโดยกล่าวว่าจีนยินดีที่จะเสริมสร้างการเจรจาและความร่วมมือกับอิหร่านเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านในส่วนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนายหวังกล่าวว่าจีนไม่ต้องการให้ความตึงเครียดในภูมิภาคขยายไปถึงเยเมนและทะเลแดงและเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเจรจานายอารอกชีตอบว่าอิหร่านไม่ต้องการให้การสู้รบดำเนินต่อไปและแสวงหาทางออกทางการทูตขณะที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างหนักแน่นเขากล่าวว่าอิหร่านเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐยังคงมีผลบังคับใช้และสหรัฐควรปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดในบันทึกความเข้าใจนั้นการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่สหรัฐในปลายเดือนนี้เชื่อกันว่าจีนมีเป้าหมายที่จะแสดงอิทธิพลของตนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์ NHK ที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเคียฟเมื่อวันพุธที่16กันยายนโดยเตือนว่าความขัดแย้งในยูเครนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยชี้ไปที่เกาหลีเหนือที่กำลังกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียผู้นำยูเครนกล่าวว่าเกาหลีเหนือส่งกำลังพลหลายหมื่นนายเข้าร่วมการสู้รบและว่านี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะการส่งกำลังพลไปนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงสำหรับเกาหลีเหนือและพวกเขาก็จะได้เรียนรู้รูปแบบการทำสงครามสมัยใหม่ซึ่งพวกเขาสามารถปรับใช้ได้จริงในปัจจุบันผู้นำยูเครนกล่าวอีกว่ารัสเซียเปิดโอกาสให้เกาหลีเหนือได้รับประสบการณ์การรบจริงโดยไม่ต้องสูญเสียกำลังพลจำนวนมากซึ่งเขาเชื่อว่าสิ่งนี้ได้เพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกนอกจากนี้นายเซเลนสกี้ได้กล่าวถึงจีนว่าแม้เขาจะไม่เคยเห็นขีปนาวุธของจีนแต่เขาก็ชี้ว่ามีการใช้ชิ้นส่วนจากจีนเป็นจำนวนมากในขีปนาวุธและโดรนต่างๆพร้อมกันนี้เขาได้วิพากษ์วิจารณ์ท่าทีทางการทูตของรัฐบาลจีนต่อความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยผู้นำยูเครนได้แสดงความประสงค์ที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านการป้องกันประเทศรวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆเช่นความมั่นคงทางไซเบอร์และโดรนที่กรุงโตเกียวมีการเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบซึ่งพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพและองค์กรต่างๆในญี่ปุ่นหุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มของรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายในประเทศหุ่นยนต์ต้นแบบฮิวแมนนอยด์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายมนุษย์เฉพาะลำตัวส่วนบนเหล่านี้เกิดจากการต่อยอดทางเทคโนโลยีร่วมกันของบริษัทต่างๆ7บริษัทซึ่งรวมถึงสตาร์ทอัพและบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เหล่านี้จัดแสดงอยู่

ทำงานได้เองอัตโนมัติในสภาพการต่างๆสมาคมหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้นำในโครงการริเริ่มของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา AI ภายในประเทศนายโองาตะเทสยะประธานสมาคมกล่าวว่าข้อมูลจากการใช้งานจริงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสั่งการให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวด้วยระบบ AI จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น